ค่าเดือนรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านซ่อมไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมากประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเหล็กขัดเกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านซ่อมไม้ค่าเซอร์วิสบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่าง

0: เลย7-Eleven บางดาน50แมตโทร0624565556ทีนึงด้านงานบริการเรื่องรถยนต์ตองตรานสมไม้คาร์เซอร์วิส
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวณิชจังหวัดสงขลาโทร081-357-4245
2: ความยางหยุดล้อแม็กสงขลาเปิดบริการแล้วเรามียางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์แม็กใหม่แม็กมือสองในราคาย่อมเยาพร้อมให้บริการตั้งศูนย์ถุงล้อเช็คช่วงล่างพร้อมทีมงานช่างที่มีประสบการณ์ก่อนจะเดินทางใกล้หรือไกลทุกครั้งให้นึกถึงเราอามยางยนต์ล้อแม็กสงขลาอามยางยนต์ล้อแม็กสงขลาตั้งอยู่ที่ถนน30เมตรตำบลเขาลูกช้างอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาบริหารงานโดยน้องอามจะเปลี่ยนยางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์ล้อแม็กใหม่แม็กมือ2โทรสอบถามราคาได้ที่0969255363
3: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา

ขอรับก็ต้อนรับเข้าสู่รายการเพลินใจไปกับวิทยากับกระผมวิทยาแจ้งมานี่กับนาทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการมอบความสุขให้กับท่านผู้ฟังต่างด้านเชียงเพลงไทยลูกทุ่งวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับท่านผู้ฟังเวลาดีกับนา11นาฬิกาถึง13นาฬิกา2ชั่วโมงโดยประมาณกับนาก่อนที่ท่านผู้ฟังจะได้รับประทานอาหารเที่ยงกันฟังกันได้กับนาทางสถานีวิทยุ VR Radio FM 88.75 เมกะเฮิรตซ์และก็ทางระบบออนไลน์กับนาท่านผู้ฟังก้าวไปที่เว็บไซต์ www.vr8875.comสำหรับช่องทางทางเว็บไซต์ควังกันได้ตัวใจเลยทีเดียวกับนะท่านผู้ควังแนะนำงานเพลงที่ท่านชื่นชอบเพื่อหมอไปกับคนที่ท่านรักหรือว่าคนที่ท่านคิดถึงกับนะหมายเลขนี้กับ0784120055กระผมยินดีกับนาที่จะทำหน้าที่เป็นชื่อกลางให้กับท่านมอบความสุขทางด้านเชียงเพลงไทยลูกทุ่งวันนี้เจอกันกับวันอังคารที่12พฤษภาคม2569กับนะช่วงแรกของรายการกับท่านผู้ฟังมอบงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้ฟังกันก่อนกับนะกว่างานเพลงของนุ่มนาเสียงเด็ดช้อนเฟ็ด

กรับในสังคมนี้เป็นเหลืองจริงกับท่านผู้ฟังที่เกิดขึ้นได้กับนะคนเรานี้หลักกันชอบกันถึงแม้จะอยู่ดูใจก็พากันมาเวลาจะนานแค่ไหนกับนะสุดท้ายนี่กับบางขู่บางคนกับความจำบันทำไมทีถึงเคยมีก็จบลงอันนี้การไล่ใช้กับท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นเหลืองก้องทัศนคติที่ไม่ตรงกันหรือว่าเปลี่ยนไปนี่กับท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นความรู้สึกรักนี่กับก็ลดหน่อยต้อยลงนะหรือว่าเป้าหมายชีวิตที่ไม่ตรงกันก็ต้องแยกย้ายกันไปครับนะบางคนนี่กับท่านผู้ฟังเจอปุ๊บหลักปั๊บไม่กี่วันครับแต่งานก้าวลงลงกับท่านผู้ฟังอยู่กันได้ดีกับตื้อไม้เต่าหยดทองกระบองหยดเพชรบางคู่กับท่านผู้ฟังดูใจกันนานนานแต่งานอยู่กินกันไม่กี่วันครับนะมอกาวยังไม่ตันดำกับหรือกล้ากันไปเฉลียวไม่แน่นอนกับท่านผู้กว้างนะจบไปกับงานเพลงของนุ่มนาเส้นเด็ดโซนเผ็ดโซนสุพรรณกับนะรักมา5ปีมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้กว้างวันนี้ไล่ซ้ายกับตีได้โตกันเข้ามาในช่วงแรกของรายการขอบคุณขอบคุณที่ได้อํานวยอวยชัยพร้อมทั้งแนะนํางานเพลงที่ชื่นชอบมอบให้กับคนที่ท่านรักและคนที่ท่านคิดถึงกับนะเริ่มกันด้วยชายเล็กวันนี้กับนาพี่ลุงครุฑบ้านนามกระจายซึ่งประกอบด้วยคุณน้องติ้วคุณน้องแต้วคุณน้องเบาบ้านชายคลองและก็คุณน้องไหลใต้ที่สองวันนี้คุณปากองคุณปาใจดีอยู่ที่บ้านบางด่านกับนาใต้ที่สามล่วงจำนานกับสันผู้โซ่ใต้ที่สี่วันนี้พี่นุ่นกับอยู่ที่ชุมชนตำบลในเขตเทศบาลนครสงขลาและช่วงนี้ชุดใส่ใต้ที่ห้านะพี่เป็นกับพี่นงกับนางนี่กับควังรวมกันอยู่ที่ชวนตูนตำบลเขารูปจางนี่เองครับนะครับขอบคุณทุกเสียงทุกสายครับนาที่ได้โตกันเข้ามาให้กำลังใจและแนะนำงานเพลงมอบงานเพลงให้ท่านผู้กวางได้กวางกันต่อครับนะกวางงานเพลงก้องจาตรีช่วย

0: ่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: รับท่านผู้ฟังก็เวลากันสักครู่กรับนามากันที่อูโซไม้กาจวิตบ้านบางดานครับทีนี้ให้บริการกับท่านผู้ฟังซ่อมรถยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ระบบเบรกช่วงหลังเป็นใต้ปานเป็นใต้น้ำมันเครื่องพร้อมใจกลองและก็ยังให้บริการกับนะให้คำปรึกษาหารือกันในเรื่องของเครื่องยนต์กลไกทุกรูปแบบครบวงจรเช่นเดียวกันครับท่านผู้วางใจบริการกันได้ที่อุทสมัยกาจวิตบ้านบางดันตำบลโครูปจางอำเภอเมืองช่องคลาสู่นอกซ่องซี่อาฮกตัวงาแล้วก็ฮกตัวไปได้กับหน้าที่อุทสมัยกาจวิตบ้านบางดันครับสำหรับอามยางยนต์โลแม็กช่องคลาที่นี้จำหน่ายครับท่านผู้วางไม่ว่าจะเป็นยางไม้ยางเปิดเจนแม็กไม่แม็กมือช่องให้บริการทั้งสู้นท่วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการกับหน้าปะยางโดยเฉพาะยางหญิงปะแบบใหญ่ไม้เนี่ยส่วนนี้ปะฟรีไม่มีเหือนไข้และไม่จำกัดจำนวนครั้งชายบริการกันได้ที่อามยางยนต์โลแม็กซ์สงขลาถนนช่ำชิมแมตตะมนก็รูปจางอำเภอเมืองช่องคล้าครับนะส่วนเก่าอกเก่าช่องอาท่ามกช่ำท่านผู้ฟังโทรไปจอบท่ำรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้บริการอ่านโดยหนองอามครับนะท่านผู้ฟังที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดหนึ่งบอกว่ากว้างรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีกับนามีส่วนลดให้กับท่าน 10% เลยทีเดียวครับนะครับมามอบความสุขทางด้านเสียงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่ออย่างอยู่ที่บ้านน้ำกระจายครับนะวันนี้พี่ลุงครุฑให้เกียรติในนำงานเพลงของใครไว้ปลดเป็ดชูปันพี่เกียวไม่เป็นแล้วก็ต่อกันด้วยงานเพลงที่สองน่าวใจไกลแผนงานเพลงของกาวเสียงทองน้องเบาบานใจกลองให้เกียรติแนะนำกันเข้ามาอีกสองงานเพลงกับนะ

เป็นเพลงยุคแรกๆของราชาเพลงลูกทุ่งคนแรกของเมืองไทยคือคุณครูสุรพลสมบัติเจริญนะครับในยุคนั้นต้องตระเวนล่อนเล่ไปกับวงดนตรีต่างๆประมาณ 2,500 นะเพราะว่ามีวงดนตรีของแมมโบร็อกของเจือรันแรงจิตวงตีบางกอกชัดชัดชาของชุติมาสุวรรณรัตน์สมพงษ์วงโลกรักไทยและวงนี้แหละครับที่บรรเลงเพลงเขมรไล่ควายก็คือครูมงคลอมตยกุลแห่งวงดนตรีจุฬารัตน์นี่แหละนะครับเป็นยุคที่ครูสุรพลนั้นยังไม่ได้เริ่มตั้งวงดนตรีเป็นชิ้นเป็นอันเพลงเขมรไล่ควายกำลังเป็นเพลงที่วงดนตรีได้ให้มาของจุฬารัตน์นะก็เรียกว่าในช่วงนั้นเพลงจากญี่ปุ่นนี่กำลังดังกันทีเดียวนะของนักร้องอย่างเคียวซากาโมโตะเพลงซุกิยากินะครับมาแสดงที่เมืองไทยนั่งเครื่องบินมานี่พวกวัยรุ่นในยุคนั้นก็แห่ซุกิยากิเคียวซากาโมโตะนะครับครูสุรพลร้องเพลงเขมรไล่ควายก็ต้องไล่กันไปหุยหุยหรือชาชาชานี่นะมีชาชาชาหุยหุยด้วยนะครับก็เรียกว่าเป็นวงดนตรีต่อมาก็ตั้งวงดนตรีดังนะสำหรับเขมรไล่ควายที่บ่งบอกถึงชีวิตของคนชนบทท้องทุ่งจูงวายออกไปไถนาคำลงก็หาความบันเทิงใส่ตัวเป็นชีวิตที่เรียบง่ายพ.ศ.ประมาณ 2,500 ต้นนะฮะในด้านของประวัตินักร้องครูเพลงอยู่ในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวิทยาเรดิโอ 88.75 อุทยานผลไม้และก็อีกเพลงหนึ่งนะครับควายหายนั่นแหละของสุรพลเช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็เป็นของทางด้านวงดนตรีจุฬารัตน์ครูมงคลอมตยกุลนะครับเป็นผู้ประพันธ์ให้ราชาลูกทุ่งครับร้องในยุคนั้นขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการสำหรับอู่สมัยคาสวิทบางดันสงขลาลุ่งเรืองอลัยยนและก็มาที่โรงไม้พระนาพันเยื้องค่ายรามคำแหงสงขลานะครับสำหรับทางด้านสินค้ามีกันมากมายนะมีทั้งไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างนะก็เรียกว่าไปร้านเดียวจบครบเครื่องกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับทางด้านสินค้าของโรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามคำแหงสงขลา074311725 074314357นะครับมาฟังกันอีก2พจนานุเพลงจากหมู่3สทิงหม้อสงขลาสิงหนครนะครับก็คู่กันนะฮะฟังเขมรไล่ควายแล้วก็มากวางควายหายซึ่งสำนักเดียวกันก็คือวงดนตรีจุฬารัตน์ในยุคนั้นนะครับแล้วก็มาฟังอุทยานผลไม้สิ่งเป็นเพลงที่ครูสุรพลใช้ดนตรีช่วงนั้นอุทยานดอกไม้ของคุณวงจันทร์ไพโรจน์โด่งดังและเป็นเพื่อนสนิทกันด้วยนะครับโดยเฉพาะสุเทพวงศ์กำแหงซึ่งครูสุรพลเองก็ยังเขียนเพลงรีดรักให้ด้วยนะครับออกมาฟังตามคำขอกันนะครับคงจะสองเพลงส่งเพลงที่เรียกว่าส่งท้ายชั่วโมงแรกชั่วโมงที่2ยังอยู่ครับมีเพลงตามคำขอจากหน้าค่ายตชด.ด้วยและก็คุณผู้ฟังซอย14ลาดอุทิศ1บ

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com

ก็เป็นเพลงเอกเพลงเด่นเพลงดังของแสนสุขแดนดำเนินนะครับเพลงที่เทวดาเพลงก็คืออาจารย์ชลธีทานทองเขียนเพลงนี้ให้น้ำตาหล่นที่โคราชเป็นเพลงอาชีพวงที่สองเริ่มต้นมากับนาคน้อยคอยแฟนไวยพจน์เพชรสุพรรณจากคุณผู้ฟังฟังอยู่ที่หน้าค่ายตำรวจตระเวนชายแดนสงขลานะครับส่วนน้ำตาหล่นที่โคราชนี่ก็เป็นนักร้องที่เสียชีวิตไปแล้วในเรือนจำนะกับเด็กของลุงใหญ่ยุทธยานั่นก็คือทางด้านของแสนสุขแดนดำเนินมีเพลงโทสาลายรวมทั้งเพลงน้ำตาหล่นที่โคราชนะครับก็เป็นเพลงที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งทีเดียวนะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังครับขอเข้ามาคนละ4เพลงนะครับจะทันหรือเปล่านะ4เป็นเพลงน่าฟังกันทั้งนั้นนะทั้งทีมงานของหนุ่มบ่อเตยพร้อมทั้งทางหน้าข้างวัดข้างโรงเรียนวัดธรรมโคตรและก็น้องริมคลองสำโรงนะครับต้องขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันในด้านของเพลงเก่าเราเช่ามีเพลินพรมแดนรอกันอยู่สำหรับทางด้านซอย14ราชอุทิศ1บ่อยางสงขลาก็ส่งเพลงเข้ามาในชั่วโมงที่2ของเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง VR Radio 88.75 พี่ตุยหน้าทื่อกลิ่นฟางนางลืมอนิจจาต้องขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะครับมาฟังอนิจจาพี่ตุยหน้าทื่อก่อนดีไหมดีเหมือนกันนะครับเพลงแรกของตูนทองใจที่ไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหร่แต่ต่อเพลงที่2ที่3นั้นก็คือโปรดเถิดดวงใจโด่งดังมากนะครับแต่เพลงนี้ครูเพลงคู่บุญของทูลทองใจนะเป็นผู้เขียนให้ในยุคแรกๆกันนะครับสำหรับเพลงตามคำขอของซอย14ลาดอุทิศ1บ่อยางสงขลาฟังเป็นเพลงแรก

ก็เป็นตำนานของเสกศักดิ์ผู้กันทองนะครับบันไดสามขั้นสามเพลงดังที่เขาได้รับจากอาจารย์นักประพันธ์เพลงชื่อดังนะอาจารย์ฉลองผู้สว่างโด่งดังกับบันไดสามขั้นคือขันหมากเศรษฐีโสภาใจดำและก็เพลงนี้กลิ่นฟางนางลืมอาจารย์ฉลองผู้สว่างนั้นก็ยังมีลูกศิษย์อีกท่านหนึ่งนะครับที่โด่งดังไม่แพ้เพลงของเสกศักดิ์แต่เขาก็ตายไปแล้วเช่นเดียวกันก็คือระพินภูไทยบันไดสามขั้นก็คือคำสั่งคุณหมอลาก่อนความโกหกปีวอกหลอกพี่แต่ตรงนี้ฟังเป็นเพลงที่สามของเสกศักดิ์ผู้กันทองนะครับกลิ่นฟางนางลืมเขาเสียชีวิตกันไปเมื่อปี2527พร้อมกับมนรักขวัญโพไทยด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์นะครับเป็นคนจังหวัดอ่างทองและก็มีเพลงดังในอดีตมากมายนะครับก็เป็นเพลงตามคำขอของคุณผู้ฟังฟังอยู่ที่ซอย14ลาดอุทิศ1บ่อยางสงขลาก็เพลงเข้ามาพิทุยหน้าทื่อและก็อนิจจาของโคสิทธิ์อภคุณนะครับวงดนตรีจุฬารัตน์กลิ่นฟางนางหรือฟังผ่านกันไปเราขานตำนานเพลงทุ่งนะครับก็ขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการซึ่งยังมีคนรอฟังเพลงอยู่นะครับไม่ทราบว่าจะทันหรือเปล่าถ้าไม่ทันก็ตัดออกเหลือ3เพลงตรงนี้ขอบคุณไปที่สมัยคาสุวิทบางดานสงขลาฮานซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างของรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องระบบเบรกคลัชเกียร์มีหานบริการช่วงล่างนะครับไว้วางใจอู่สมหมายคาสวิทบางนานสงขลาสำหรับสมหมายคาสวิทตั้งสติกันก่อนสตาร์ทอย่าประมาทในการใช้รถใช้ถนนหน้าฝนนี้นะครับปลอดภัยไว้ก่อนเซฟตี้เฟิร์สปัญหาเครื่องยนต์ปรึกษาสอบถามก็ได้0624565556กับรุ่งเรืองอะไรยนต์ซึ่งจำหน่ายอะไรรถยนต์น้ำมันเครื่องเซกรองน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ชกอัพก็มีนะครับลูกยางที่เป็นอะไรยนต์ต่างๆมีบริการถนนกาญจนวนิชปากซอยยายเจียมบางดานสงขลา0813574245เอามาฟังเพลงของเพลินพรมแดนกันนะครับมาเหมากันอีกนะฮะจากข้างโรงเรียนวัฒนธรรมโคตรนะครับไม่คิดราคารักกับพี่ไม่มีช้ำคนเดินดินและก็ในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวเรามาดูเวลากันนะครับต้องมาแบ่งให้กับอีก2-3สายรอฟังอยู่4เพลงเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณไปยังข้างโรงเรียนวัฒนธรรมโคตรนะครับ

วันนี้ต้องในอ่าวมีแก๊สแต่ใครเป็นผู้สัมปทานก็ไม่ทราบเพราะว่าในยุคอุดมสมบูรณ์ตั้งแต่สมัยพ่อคุณรามกันมาแล้วนะครับในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวของอาจารย์เพลินพรหมไดศิลปินแห่งชาติฟังผ่านกันไปร่วมอนุรักษ์ผู้นานเพลงลูกทุ่งไทยด้วยกันนะครับกับสมหมายกาสวิทย์บางดานสงขลารุ่งเรืองอะไรยนต์แล้วก็มาที่โรงไม้พนาพันเยื้องค่ายรามคำแหงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่าง0743117250743147นะครับกับน้องริมคลองสำโรงมอบทุกสายทุกเสียงมายังผู้ดำเนินรายการกันเป็นพิเศษนะครับสำหรับสัญญาสัญญาไอ้หนุ่มรถไถขวัญใจไอ้หนุ่มรถไถไอ้หนุ่มตังเกและก็ขวัญใจไอ้หนุ่มตังเก